0: ใช่ครับ
1: คือจะต้องผ่าน
0: ใช่ครับ
1: I'm going to go to the next one.